0: ไม่สินะ
1: เดี๋ยวเป็นแต่สองชั่วชาเลียแต่เขาว่าแกหุ่นอีทีมาแล้วก็เขาไปตื้อมาสุดไปเอาไปในกระตุ้นเนี่ย
2: no otro lado เดี๋ยวพี่ใจมาเอ้ยว่าเราหายไปจากพ่อเสียสิเก็บมาแล้วนะได้กว่าไอ้เสียหมอบอกคนยอร์ซ่าฮะเว้ยไอ้เสียเอาไปทั้งเลยยังอยู่โอ้ยเสีย
3: Niña, niña, herida, donde ande y copa de cuera, es verdad que ahora sigo cuera. En vez de mi niña, pues agua, pues son mando receta.
2: No. Llegó, oye, con diseña Juanita, bueno, ya, ¿no?Eso se coyara, mola se coyara la de repente, mao, que no se alisa, no.
4: Pues que acaso espera.
2: La pandeo que es el lomo de Pepe se monguera, es más de cucharita. A que coche vale, ay, na. A merenda, se, o sea, ni la pecha, tío.